0: ็จะมีสารอาหารครบถ้วนให้กับคุณลูกคุณลูกก็จะแข็งแรงคราวนี
1: ้โอ้อย่างนั้นต้องควรรับประทานเลยสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกอ่อนๆ นะ
0: แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยนะคะสมานแผลโดยเฉพาะแผลที่เป็นแผลเรื้อรังคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนแล้วเป็นแผลกดทับอ่
1: ะ
0: นะแผลกดทับตามหลัง
1: ก็ช่วยได้ด้วย
0: ช่วยได้ช่วยรักษาแผลเรื้อรังพวกนี้ได้นะคะก็มีพ่อตู้แม่ตู้มีพี่น้องชาวลาวนะคะโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยพ่อตู้ก็คือคุณตาละกัน
1: ค
0: ุณตาเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นอนป่วยอยู่ก็เป็นแผลเรื้อรังแต่พอกินมะรุมเข้าไปเนี่ยมันช่วยทำให้แผลอักเสบเนี่ยมันลดลง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช
1: ่โอ้โหดีมากๆเลยแต่อีกหนึ่งข้อนี่ดิฉันต้องทานเลยทันที
0: ทำไมคะอะไรเอ่ย
1: ชะลอความแก่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะมีแคลเซียมเยอะก็อย่างที่ได้เคยเรียนคุณผู้ชมแล้วก็คุณเฟิร์สไปว่าแคลเซียมเนี่ยไปช่วยบำรุงกระดูกและกระดูกเนี่ยคือเป็นฐานทับสำคัญในการที่จะสร้างคอลลาเจน
1: อ๋อ
0: นี่ไง
1: มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยเนาะในร่างกายของเรา
0: และอย่าลืมว่ามีวิตามินซีและวิตามินเอที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระก็เลยทำให้ต่อต้านความเสื่
1: อ
0: มเซลล์ก็ยังคงติ่งตึงได้เพราะฉะนั้นผิวพรรณก็จะดีก็ชะลอความ
1: แก่ฉันทานวันละ10เม็ดเลยค่ะอยากแบบหน้าเด็กหน้าเด็กนะคะไม่แก่อันนี้อะไรเอ่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ย
0: นะคะวันนี้พิเศษมากเลยคุณผู้ชมคืออย่างนี้มารุมเนี่ยเราไม่ได้จากออร่าไม่ได้มีเฉพาะเป็นแคปซูลอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่เรามีแบบชาชงด้วย
1: อ๋อมี2แบบให้เลือก
0: แต่ว่าชาชงเน
1: ี่
0: ย
1: ต่างกันยังไงคะ
0: ชาชงเนี่ยมาจากประเทศไทย
1: อ๋อโอเค
0: คุณเฟิร์สสงสัยไหมว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าความสำคัญอยู่ที่ความชื้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมอย่าลืมว่าชาแบบชงเนี่ยนะค
1: ะ
0: เราต้องผ่านวิธีการก็คือชงด้วยน้ำร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความชื้นเชื้อราเนี่ยมันโดนฆ่าตายแน่นอนเพราะมันเจอน้ำร้อนแบบร้อนเดือดเดือดเลย
1: เข้าใจ
0: นะคะนี่เราเตรียมน้ำร้อนไว้จนเนี่ยร้อนมากนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราจะชงมาดูกันว่าความหอมเป็นยังไงนะคะ
1: โอเค
0: แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า
1: แต่ว่าตัวแคปซูลนี่คือมาแพ็คที่นี่ถูกไหมคะ
0: มาแพ็คที่นี่เพราะว่าแต่ว่าตัวผงแคปซูลตัวผงมารุมเนี่ยเอามาจากอินเดีย
1: เพราะว่าดีที่สุด
0: ใช่ดีที่สุดเพราะว่าความชื้นไม่มีเป็นการพิสูจน์มาแล้วนะคะจากห้องแลบค่ะว่าความชื้นเนี่ยน้อยที่สุดนะคะ
1: และอีกอย่างนึงค่ะคุณเก๋เห็นในนี้เขียน60แคปซูลทำไมต้อง60แคปซูลนี่คะทำไมมันจุเยอะๆไปเลยอ่ะ
0: อ้าวเพราะอะไรรู้ไหมว่าแคปซูลเนี่ยพอเราเปิดฝาขวดปุ๊บนะ
1: คะ
0: มันก็จะโดนความคือความชื้นจากอากาศข้างนอกในห้องเนี่ยมันก็จะเข้าไปในขวดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดความชื้นดังนั้นเนี่ยวิธีการเวลากินเนี่ยนะคะเราก็คิดมาแล้วว่า60เม็ดเนี่ยได้30วันคือ1เดือน
1: ก็วันละ2เม็ด
0: ใช่พอแล้วพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะๆเกินไปเนี่ย
1: ก็จะไม่ดีกับตัวยา
0: ใช่ยามันก็จะเกิดความชื้นและประสิทธิภาพมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะอย่าไปอะไรที่
1: เป
0: ็
1: น
0: 120เมตร
1: เป็น100
0: หรือ90เมตรเนี่ยเอาแล้วยังไงกี
1: ่
0: เดือนจะหมดใช่ไหมความชื้นก็จะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ย60เมตรเนี่ยคือเป็นการ
1: ซื้อแบบนี้ดีกว่า
0: เป็นการแนะนำจากเภสัชกรแล้วก็ผู้ผลิตนะคะว่าเหมาะสมแล้วนะคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผลต่อการเสี่ยงเป็นเชื้อราด้วย
0: อันนี้เรามาดูสำหรับชามารุมนะ
1: เดี๋ยวให้
0: คุณเฟิร์สนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าผลิตจากอะไรบ้างน
1: ี
0: ่ในชามารุมคือชามารุมเนี่ยเราเรียกว่ามารุมทั้ง5เลยน
1: ะ
0: นะคะมาจากส่วนต่างๆนะคะของต้นมารุมน
1: ี
0: ่นะคะนี่ค่ะชามารุมเอาละค่ะ
1: เป็นไงคะคุณเก๋จะมาสาธิตให้ดูใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็คืออยากจะให้ชิมอยากให้ชิมแล้วก็ให้เห็นกันเลยว่ามันทานง่ายบางคนพอได้ยินว่าเป็นชามารุมแล้วทำจากใบจากรากจากดอกจากเมล็ดจากอะไรเออขมไหมเหม็นเขียวไหม
1: ค่ะ
0: นะเหม็นเขียวไหมอ่ะลองมาลองนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะซองนะคะหยิบออกมา
1: ใน
0: หนึ่งซองมีอยู่ถ้าซองเล็กอ่ะนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: มีอยู่5ซองเล็กนะคะแล้วก็นี่นะคะหน้าตาซองเป็นอย่างนี้อ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เอาหยดลงไปในน้ำร้อนเดือดเดือดร้อนร้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ช้อนชนชนคนนะคะคุณผู้ชม
1: เพื่ออนามัยและสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้องใช้ช้อนนั่นเองนะคะ
0: ไม่หรอกเพื่อว่าเราจะได้นวดนวดที่ซองนะคะเพื่อที่จะให้ตัวยาเนี่ยมันออกมาจากซองนะคะตัวยามาแล้วก็ใช้ช้อนนะคุณผู้ชมนวดนวดนิดนึงนะคะนวดๆจากซองยานิดนึงนะคะนวดๆไปอย่างนี้นะคะสักประมาณ1นาทีเพราะว่าน้ำเดือดๆเนี่ยมันก็จะโอเคแล้วไอ้การที่เราใช้น้ำเดือดๆนี่น
1: ะ
0: มันก็จะเป็นการฆ่าเชื
1: ้อ
0: ไม่ว่าจะเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่มาจากความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยแล้วเนี่ยโอเคหรือเปล่าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราก็มีการไปเสาะหาค้นคว้ามาแล้วเรียบร้อยว่า

0: เป็นชาที่ดีที่สุดที่เมืองไทยผลิตอยู่เอาล่ะตอนนี้น่าจะพอ
1: ดูสีสันดิฉันจะรับประทานได้ไหมเนี่ย
0: ข้องใจใช่ไหม
1: ที่แบบ
0: ให้ดมกลิ่น
1: รับประทานสมุนไพรย่าง
0: ให้ดมกลิ่นนิดนึงดมกลิ่น
1: หอมค่ะ
0: หอมใช่ไหมไม่เหม็นเขียว
1: ไม่เหม็นไม่กลิ่นแรงเลยอะค่ะ
0: ควันลอยขึ้นฉุยมาชิมกันนะคะ
1: จริงเหรอจะทานได้ไหม
0: นี่น้ำสีเขียวก็คือมาจากพืชจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ขอชิมด้วยละกันนะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงฮะ
1: ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอะค่ะ
0: กลิ่นแบบเบากลิ่นหอม
1: ๆใช่กลิ่นเบา
0: ๆกลิ่นพืชนะหอมจริงด้วยแล้วลองชิมดู
1: ระวังนะคะร้อนอะ
0: กันจะบอกกันว่าร้อนอุ้ยมัน
1: ไม่ขมเลยอ่ะ
0: คือคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยกินมะขามป้อมที่เป็นลูกกลมๆอ่ะนะมันจะมีความหวานเวลาเรากลืนน้ำลายใช่ไหมคือลักษณะมันจะหวานอย่างนั้นอ่ะเป็นไหมเหมือน
1: โอ้ยแต่ดิฉันเป็นคนที่กินสมุนไพรยากมากแต่อันนี้คือไม่มีรสชาติขมไม่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบกลืนยากเหม็นอะไรไม่
0: คืออธิบายไม่ถูกมันจะหอมแบบนวลๆ
1: ใช่
0: หอมแบบ
1: ทานง่ายค่ะ
0: นวลๆนมๆนิดนึงไหมแล้วก็ถ้าเราเวลาเราดื่มชานะคะ
1: ด้วย
0: ใช่เวลาเราดื่มชาเนี่ยจะรู้สึกว่าคือน้ำชาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะแบบเคลียร์ใสแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันมีทั้งใบทั้งรากทั้งดอกนะคือความนุ่มนวลมันจะมามากกว่า
1: ฉันรับประทานแล้วอยากรับประทานอีก
0: คือใช้คำว่านุ่มนวลได้เลยนะ
1: ใช่นุ่มนวลจริงๆดีจริงๆค่ะต้องพิสูจน์เองนะคะเพราะนี่รับประทานให้ดูรับประทานง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่กลัวว่าสมุนไพรไม่ชอบเลยขมนะเป็นอีกคนนึงค่ะที่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอรับประทานตัวนี้แล้วเนี่ยการันตีเลยค่ะ
0: แหมไม่วางเลยนะ
1: ไม่วางการันตีค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะ
0: กินกันชุ่มคอเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยให้ชุ่มคอด้วยถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นหวัดใครอาจจะเป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ทานเข้าไปเพื่อชุ่มคอได้
1: ใช่ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมาย
0: เนี่ยนะเราลองมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าผลิตภัณฑ์มารุมนะคะจากออร่าค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะก็คือเป็นแบบแคปซูลแบบนี้นะคะส่วนชนิดที่2ก็เป็นแบบชานะคะเป็นชาแบบนี้ชามารุมนะคะอ
1: ยากจะบอกว่าเป็นแบบซองก็รับประทานไม่ยากนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าสำหรับใครที่กลัวนะคะว่าโอ๊ยจะขมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบแคปซูล
0: เป็นแบบแคปซูลแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุณสมบัติหรือว่าตัวยาโดสของมันเนี่ยจะแตกต่างกัน
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชาแล้วก็ชงกับน้ำเนี่ยมันก็จะเจือจางกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าสำหรับแคปซูลเนี่ยนะคะจะเข้มข้นกว่าแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะทานเพื่อที่จะบำรุงและก็รักษาโรคนะคะก็กินเป็นแคปซูลแล้วก็ส่วนแคปซูลเนี่ยก็กินแค่วันละ2เม็ดเช้าเย็นนะคะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะกินพร้อมอาหารกินพร้อมอาหาร
1: ก็สำหรับใครที่เวลาน้อยก็รับประทานแคปซูลก็ได้แต่ถ้าใครแบบเวลาเยอะอยากจะชงอยากจะอะไร
0: หรือว่าไว้ทานระหว่างวันไง
1: ไว้ทานระหว่างวันก็ได้นะคะก็เป็นแบบ2ไปหรือซื้อไปทั้ง2แบบเลยก็ได้
0: ใช
1: ่นะคะ
0: จริงก็ถ้าติดตามชมรายการจากแนททีวีนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นมาบ่อยๆบางทีซื้อมารุมแคปซูลแถมมารุมชา
1: โอ้ยดีจังเลย
0: นะคะก็จะมีแบบนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากออร่านะคะก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้ทางแนททีวีนะคะ
1: ใช่ค่ะขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นออร่าเท่านั้น
0: ใช่ถึงจะรับประกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีคุณภาพเต็มร้อยมีประสิทธิภาพเต็มร้อยแล้วมีการการันตีนะคะ
1: ก็คือนอกจากจะคุณภาพดีเยี่ยมแล้วนะคะการซื้อการหาก็ยังง่ายอีกด้วย
0: ใช่ง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากแนททีวีนอกจากมารุมแล้วเราก็ยังมีตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสาย
1: เราจะมีเจ้าหน้าที่เสียงหวานแหววรับสายอยู่นะคะ
0: พูดได้ทั้งไทยพูดได้ทั้งลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ได
1: ้โอ้โหดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวลาวนะคะหรือว่าชาวไทยนะคะหรือว่าจะเป็นคนต่างประเทศก็สามารถที่จะรับประทานแล้วก็ซื้อของแนททีวีของเราได้ทุกอย่างนะคะอ
0: ย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องสายตา

0: ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะเหมาะสมกับคุณก็คือผลิตภัณฑ์จากออร่ามารุมนะคะออร่าโมริงก้านั่นเองนะคะมี2แบบด้วยกันคือ1แคปซูล60เม็ดนะคะทานได้1เดือนค่ะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดพร้อมอาหาร
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็แบบชนิดซองนั่นเองนี่เลยนะคะ
0: ก็คือ
1: แบบชนิดซองมีทั้งหมด5ซองนะคะอยู่ในนี
0: ้ใช่ก็คือชนิดซองนี้ก็คือเป็นชาชง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: สำหรับใครที่อยากจะชงระหว่างวันนะคะ
0: เขาบอกว่าเอ๊ะชามารุมนี่ทานวันละกี่ครั้ง
1: พูดถึงเป็นซองนี่ทานได้ทั้งวันเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ไม่จำกัดคืออยากทานเมื่อไหร่อยากจะดื่มเมื่อไหร่นึกๆ อยากจะได้ความหอมความนุ่มนวลรสชาติของชาอยากจะชุ่มคออยากจะจิบนะได้เลยได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่จำกัดเช้าเย็นไม่จำกัดหลังอาหารก่อนอาหารไม่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: โอ้โหเมื่อกี้รับประทานอร่อยมากเลยขอรับประทานอีกทีได้ไหมเนี่ย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะลาคุณผู้ชมไปเพื่อที่จะไปดื่มชานะมารุมอร่อยอร่อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะออร่าโมริงก้านะคะหรือว่ามารุมติดต่อซื้อได้ที่ Net TV แล้วก็การันตีความคุณภาพนะคะเต็มร้อยผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Net TV ต้องมียี่ห้อ
1: เท่านั้นค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ยังไงคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นอยู่นะคะก็ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะวันนี้หมดเวลาแล้ว
0: ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะนี่ฉันโมอภิญญานาสารีนะคะวันนี้นะคะโมก็มีสิ่งดีๆอยากมาแนะนำจากแนทช้อปปิ้งนะคะในเรื่องของการรู้สรรพคุณและคุณค่าของมะรุมนะคะคุณรับประโยชน์และสิ่งที่เราควรรู้กับการใช้มะรุมนั้นมีดีอย่างไรบ้างนะคะการใช้มะรุมเรารู้กันอยู่แล้วว่ามะรุมเป็นของดีเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าที่สามารถใช้ได้ทั้ง5ตั้งแต่รากใบแก่นดอกนะคะฉะนั้นจะเห็นถึงคุณค่าของมะรุมที่เรารู้กันอยู่แล้วคือ1สามารถนำมาปรุงอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาเป็นในเรื่องของการใช้เป็นยาฟื้นฟูสุขภาพได้ดีฉะนั้นเรามารู้จักมะรุมกันให้มากขึ้นนะคะมะรุมนั้นเราจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ตัวรากเองตัวมะรุมเองมีฤทธิ์ในเรื่องของฤทธิ์ร้อนนะคะฉะนั้นจะสามารถที่จะบำรุงร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบำรุงโลหิตได้ดีนั่นก็คือตัวส่วนของรากของมันส่วนในเรื่องของใบนะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบเม็ดเลือดจางนะคะตัวของมะรุมเองมีคุณสมบัติไม่ว่าคุณจะนำมาปรุงอาหารนำมาเป็นยาแคปซูลนะคะหรือกระทั่งแปรรูปต่างๆที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถทานได้ง่ายขึ้นนะคะคุณประโยชน์ของมันค่อนข้างจะมากเรามารู้จักกันทีละส่วนดีกว่านะคะเช่นในการบำรุงเลือดเราควรจะใช้ในส่วนไหนที่ดีที่สุดนะคะบำรุงเลือดเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของดอกและใบนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวกระตุ้นทำให้เลือดสะอาดและทำให้ส่งผลในการดูดซึมได้ดีนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเร็งนะคะและก็ในเรื่องของการที่ระบบของน้ำเหลืองไม่ดีนะคะผิวพรรณไม่ดีนะคะหรือมีภาวะในการปวดเมื่อยเนื่องจากภาวะของร่างกายแต่ตัวที่สำคัญที่สุดในมะรุมนั่นก็คือเรื่องของแร่ธาตุและวิตามินมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน2และโพแทสเซียมของธาตุเหล็กก็มีอยู่ในมะรุมด้วยกันนะคะในรูปแบบของฝักฉะนั้นในฝักของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้างในยังมีแก่นอีกแก่นก็คือเมล็ดของมะรุมซึ่งตัวแก่นของมะรุมเนี่ยเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนะคะเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องของบำรุงสายตาเรื่องของบำรุงข้อและลดอาการอักเสบของผิวแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถใช้ได้ตัวนี้จะใช้ส่วนของเมล็ดของเขาค่ะส่วนในเรื่องของดอกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำเป็นชาและก็บำรุงในเรื่องของสมองความจำทำให้สายตาดีขึ้นนี่คือส่วนของมะรุมต่างๆทั้ง5นะคะแล้วสาระสำคัญที่แนททีวีนำนะคะมะรุมมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีเยี่ยมของเราเพราะเรามองเห็นถึงคุณค่าของมะรุมนะคะสมุนไพรที่เรารู้จักกันมายาวนานเราจึงได้คัดสรรและเลือกมะรุมนะคะในตัวหลักๆเอกๆของเราขึ้นมานั่นก็คือการใช้เมล็ดมะรุมนะคะมาเป็นน้ำมันเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านผิวพรรณนะคะเมื่อใช้น้ำมันมะรุมนะคะของเราแล้วนะคะจะเห็นผลในเรื่องของการทำให้ลดอาการอักเสบของผิวเบื้องต้นเลยนะคะและก็ลดภาวะในเรื่องของการระคายเคืองผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้ง่ายคันนะคะเกิดจากภาวะแพ้

แพ้แดดก็ได้นะคะหรือโดนยุงกัดแมลงกัดนะคะหรือกระทั่งมีปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระที่เป็นจากในเรื่องของระบบร่างกายฉะนั้นนะคะน้ำมันของมะรุมนะคะจึงมีผลทำให้ผิวกระจ่างใสและก็มีผลในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าในตัวของน้ำมันมะรุมมีวิตามินอีสูงนะคะจึงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะค่ะนอกจากน้ำมันมะรุมแล้วนะคะทางแนททีวีของเราก็ยังมีสินค้าดีๆอีกตัวนั่นก็คือในรูปแบบของการแปรรูปเป็นแคปซูลซึ่งตัวนี้จะสะดวกในการที่เราจะรับประทานนะคะและก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างส่งคุณค่าเนื่องจากเราทำการแปรรูปในรูปแบบของเทคโนโลยีทันสมัยนะคะใช้ง่ายสะดวกนั่นก็คือรูปแบบของแคปซูลสามารถรับประทานได้ครั้งละ2แคปซูลนะคะหรือมากกว่านั้นตามที่เราต้องการเพื่อเป็นการบำรุงและก็ฟื้นฟูร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นที่สำคัญทำให้เม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นและก็ระบบของน้ำเหลืองดีขึ้นเพราะตัวของน้ำมันมะรุมหรือฝักที่เรามาทำเป็นแปรรูปเป็นแคปซูลมันสามารถที่จะไปทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยของร่างกายและยังทำให้เรานอนหลับสบายด้วยค่ะ

0: านอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่านะคะก็คือผลิตภัณฑ์จาก Net TV นะคะซึ่งเรามีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะอาหารเสริมน
2: ะ
1: หรือว่าผลิตภัณฑ์เช่นแชมพูสบู่ยาสีฟันนะ
2: ค
1: ือมีเยอะมาก
2: ง่ายๆว่าจากหัวจรดเท้าเลย
1: ถูกต้องนะคะก็คือแต่ว่าเน้นในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพความสวยความงามมีหมดครบทุกวงจร
2: สุขภาพเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยต้องดีจากภายในมาสู่ภายนอกใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออร่าเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่ายังเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมด้วยดียังไงคะคุณเก
1: ๋ดียังไงก็ดีตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างเช่นยาสีฟันน
2: ะ
1: ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลย
2: ใช่ในตลาดเยอะมาก
1: ในแบบเดียวกัน
2: ค่ะใช่
1: โดยเฉพาะยาสีฟันที่เป็นสมุนไพร
2: ค่ะ
1: อันนี้คือยกตัวอย่างน
2: ะ
1: ก็จะมีหลากหลายมากมายหลายยี่ห้อแต่ที่ว่าสำหรับ Net TV เนี่ยกว่าที่จะมานำเสนอเป็นออร่าได
2: ้
1: นะคะก็คือจะต้องการทำการพิสูจน์นะก็คือทำวิจัยโดยการนำในแบบประเภทเดียวกันเนี่ยมาเข้า lab test ก็คือห้องทดลองดูเลยว่าอะไรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะ quality ดีที่สุดก็จะนำตัวนั้นนี่แหละมาทำเป็นแบรนด์ออร่า
2: อ๋อคือง่ายๆว่าเอาทุกตัวที่เป็นชนิดเดียวกันมาพิสูจน์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มาทำในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกคัดสรรในสิ่งที่ดีที่สุดว่างั้นเถอะ
1: เราถึงกลายเป็นออร่าดีที่สุด
2: โอ้โหนะอย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้สินค้าของออร่าเนี่ยหมดห่วงเลยใช่ไหมก็ถือว่าใช้ของที่ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วย
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าในท้องตลาดมันมีของเยอะพอมันมีของเยอะเนี่ยออร่าหรือว่าเน็ตทีวีเนี่ยนะคะเราก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเหม
2: ือ
1: นกับว่าเป็นผู้ช่วยเลือกเป็นไงล่ะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดช่วยเลือกมาแล้วว่านี่คือดีที่สุดถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่เอามานำเป็นแบรนด์ออร่า
2: ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มานำเสนอคุณเฟิร์สเคยมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อไหม
2: บ่อยมากบางทีก็ลมขึ้นบางทีก็ปวดท้องนะคะบางทีท้องอืดท้องเฟ้อก็การขับถ่ายก็ไม่ดีนะคะบางทีก็รู้สึกเหมือนท้องมวนนะค
1: ะ
2: ซึ่งเชื่อว่าคุณสาวๆก็เป็นกันเยอะ
1: ผู้ใหญ่
2: ผู้ใหญ่
1: ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะ
2: เด็กด้วย
1: เด็กก็เป็นแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ร่างกายเราอายุมากขึ้น
2: ระบบต่างๆ
1: ระบบ
2: ร่างกายเปลี่ยนแปลง
1: ใช่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเหล่านี
2: ้
1: ทีนี้อยากถามคุณเฟิร์สว่าเวลาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมามันทรมานไหม
2: มากนะบางทีก็ต้องกินยาลมยาขมไปตามเรื่องตามราว
1: หรือว่าพวกแก๊สเอ็ก
2: ใช่แล้วก็กินไปตามเรื่องแบบไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี

0: พูดจริงๆนะบางทีไปซื้อเนี่ยก็คือเราก็ไปซื้อยาว่าเราแก้ปวดท้องนะหรือว่าท้องมวนน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยก็ซื้อบางครั้งกินไปแล้วพอวันหลังเป็นอีกก็ไปกินอีกยี่ห้อนึง
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เรื่อยๆคือไม่รู้แน่นอนว่าแบบไหนที่เราควรจะใช้หรือเหมาะกับเรา
1: แต่ว่ายาเนี่ยนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมักจะมีผลข้างเคียงนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของเรียกว่าเป็นสารตกค้างในร่างกาย
0: ใช่ไ
1: หมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ทำมาจากสารเคมีนะก็จะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีทางเลือกด้วยการใช้สมุนไพรนะ
0: ก็เคยได้ยินอยู่นะ
1: ก็คือใช้พืชนะคะใช้สมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากนะคะและสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องท้องอืดท้องเฟ
0: ้
1: อการขับลมไม่ดีการย่อยไม่สะดวกนะหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือขมิ้นชัน
0: ขมิ้นชัน
1: ใช่คือขมิ้นธรรมดานี่ก็ว่าดีแล้วน
0: ะ
1: แต่มาเจอขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยเขาก็มี
0: ต่างยังไงกับขมิ้นธรรมดาคะ
1: คือขมิ้นชันเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่เรียกว่าหนึ่งคือเนี่ยรสชาติของเขาคือออกร้
0: อ
1: นก็คือจะเผ็ดๆนิดนึงเราเรียกว่าร้อนนะคะแล้วก็ลักษณะคุณสมบัติก็คือในการช่วยกระจายก็คือ expert ทุกสิ่งทุกอย่างออกคือที่มันตกค้างที่มันแน่นเกาะตัวอยู่ก็ทำให้มันกระจายให้มันสลายออก
0: ก็เลยทำให้ท้องโล่ง
1: ก็คือลักษณะง่ายๆคือช่วยย่
0: อ
1: ยเพราะลักษณะถ้าสังเกตถ้าคุณเฟิร์สสังเกตดิฉันเนี่ยทานอยู่
0: ค่ะ
1: พอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสักเวลาไม่กี่นาทีน
0: ะ
1: จะรู้สึกในท้องจะร้อนๆ นิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่าจะรู้สึกเบาสบายเพราะอะไรเพราะว่าไปช่วยย่อย
0: ะ
1: นะคะและยิ่งแบบว่าอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดในกระเพาะน
0: ะ
1: หรือว่าคนที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ความสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบคทีเรียที่
0: อยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่ายังไงคะ
1: แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะมีอยู่ทั่วไปในร่างกายแต่จะมีมากที่สุดในกระเพาะแล้วก็ลำไส
0: ้
1: นะคะทีนี้ถ้าหากว่าแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันถูกแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือว่าถูกสารพิษอะไรที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยทำให้มันน้อยลงพอลดน้อยลงเนี่ยกรดในกระเพาะเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วบางทีทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกกดเยอะแก๊สเยอะในกระเพาะ
0: บางคนทานรับประทานอาหารเยอะๆก็เกิดกดขึ้นมาได้
1: ใช่
0: มั้ยคะ
1: นั่นแหละตัวนี้แหละก็เลยมีการคิดค้นนะคะวิจัยแล้วก็สกัดเอาสารนะคะที่ดีในสมุนไพรไทยนะคะก็คือโดยเฉพาะจากขมิ้นชันซึ่งเป็นตัวเด่นที่สุดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาและอาการเหล่านี
0: ้สำหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู
1: ่ใช่ก็คือ
0: เป็นอาการแบบนี้อยู่
1: มันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นอาการ
0: ใช่อาการแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: นอกจากขมิ้นชันแล้วเนี่ยจริงก็ยังมีอีกหลายตัววันนี้เราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าส่วนประกอบอ๋อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ digestive care ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากออร่าออร่าเรามีหลากหลายชนิดน
0: ะ
1: แต่อันนี้เป็นออร่า digestive care นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเรื่องของการลดกรดในกระเพาะนะคะช่วยย่อยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วยเสริมนะคะแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะแบคทีเรียในลำไส้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลใช่ไหมคะ
1: เป็นลักษณะแคปซูลก็คือเป็นสารสกัดนะคะจาก
0: ธรรมชาติ
1: จากธรรมชาติก็คือสมุนไพรโดยเฉพาะขมิ้นชันถ้าเกิดแกะออกมาเนี่ยในแคปซูลนะคะก็จะเป็นสีส้มๆเหมือนสีของขมิ้นชันแต่ทีนี้ถามว่าด้วยตัวขมิ้นชันตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะมาเพียงพอไหมสำหรับที่จะมาช่วยลดอาการเหล่านี
0: ้
1: ยังไม่พอวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงส่วนประกอบอื่นๆด้วย
0: ใช่ค่ะส่วนประกอบนี่มีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นดอกดีปลีเคยได้ยินไหมเอ่ย
1: ยังไงคะสรรพคุณ
0: ก็คือสรรพคุณเนี่ยนะคะก็จะช่วยในการแก้เส้นกลางท้องอืดค่ะแล้วแข็งตึงจนแบบปวดมวนสำหรับคนที่ปวดมวน
1: เคยเป็นมั้ยเหมือนบิดเลยอ่ะ
0: แล้วแบบไม่รู้ปวดตรงไหนอ่ะแต่ว่าบิดไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแก้ลมค่ะนะคะแล้วก็แก้ริดสีดวงทวารหนัก
1: ใช่สิ
0: ถ้าเป็นโรคริดสีดวง
1: เพราะว่าช่วยการขับถ่าย
0: ใช่
1: นะถ้าเกิดคนที่ท้องผูกบ่อยๆก็จะเป็นริดสีดวงได
0: ้ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังแก้ขับลมในลำไส้กระเพาะอาหารด้วยแล้วก็และกระเพาะอาหารด้วยก็คือสำหรับใครที่มีลมอยู่เยอะมีแก๊สอยู่มากๆเพราะว่าชอบทานพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมไม่ค่อยทานผักผลไม
1: ้
0: ชอบทานเนื้อสัตว์ชอบทานแป้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดแก๊สได้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะ
1: เวลาเกิดทีเดียวก็แน่นท้อง
0: ใช่อึดอัดนะเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่สะดวกนะคะก็สำคัญนะคะไม่หมดเท่านั้นยังแก้ท้องเดินด้วยใครที่เป็นท้องเดิน

0: เสีย
1: ท้องเสียถ่ายบ่อยๆนะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี
1: ใช่ใช่ก็ทำให้แก้ท้องเดินเนี่ยทำให้หยุดได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแต่ว่าหยุดนี่ไม่ได้หยุดกระทันหันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราท้องเสียเนี่ยเคยเห็นไหมเรารับประทานยาเข้าไปมันจะหยุดแบบหยุดไปเลยอ่ะแต่ตัวนี้มันจะฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยแบบทำให้ฟื้นฟูใช่ดีขึ้นไม่ใช่แบบหยุดปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังแก้จุกเสียดแน่นท้องนะคะแล้วก็แก้ป่วนในท้องด้วย
0: ปวดในท้องเหมือนใครมาวิ่งอยู่ในท้องไม่รู้นะ
1: ใช่ปวดไปปวดมานะก็ช่วยได้แต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ยังมีอีกก็คือเงาขิงแห้ง
1: โอ้เป็นไงเอ่ยเงาขิงแห้ง
0: เงาขิงแห้งเนี่ยสรรพคุณของเขานะคะก็คือว่าเขาจะช่วยขับลมแก้ท้องอืดจริงๆสรรพคุณก็ใกล้ๆเคียงกันแก้จุกเสียดแก้ท้องเฟ้ออะไรอย่างนี้นะคะแก้บิดน
1: ะ
0: แล้วก็ยัง
1: คนเป็นโรคบิดได้ด้วยเหรอ
0: ยังออกฤทธิ์นะคะกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้การขับการย่อยได้ดีแล้วก็การขับถ่ายได้ดีด้วย
1: โอ้โหนะคะฟังชื่อแล้วก็น่ารับประทานอยู่แล้วนะเหมือนแบบว่าดูสรรพคุณแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีผงมะม่วงด้วยเคยรู้ไหมว่าผงมะม่วงนะก็มีสรรพคุณมากมายเหมือนกันนะคะผงมะม่วงเนี่ยนะคะจะช่วยในการขับปัสสาวะค่ะหรือว่าแก้บวมน้ำนั่นเองแล้วก็ยังแก้ท้องร่วงนะคะแก้บิดถ่ายเป็นเลือดด้วยโอ้สำหรับใครที่เวลาถ่ายแล้วจะเห็นว่ามีเลือดซิบๆออกมานะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะสำหรับผงมะม่วงนะคะแล้วก็ยังเป็นยาบำรุงกระเพาะอาหารแก้ลำไส้อักเสบด้วย
0: เพราะว่าเวลาอย่างลำไส้อักเสบนี่คือลักษณะเหมือนท้องผูก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็การบิดมวลของลำไส้เนี่ยมันไม่ดีก็เกิดการอักเสบขึ้นมาได
1: ้ใช
0: ่แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่การอักเสบอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมมันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะมะเร็งลำไส้ด้วย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็เรายังมีอีกนะคะก็คือเม็ดยี่หร่านะคะซึ่งเม็ดยี่หร่าเนี่ยก็จะช่วยบำรุงธาตุนะบำรุงธาตุขับลมแก้โรคเบื่ออาหารถ้าเกิดว่าในเด็กๆถ้าในเด็กๆเนี่ยเด็กเบื่ออาหารหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลากินแล้วไม่ค่อยย่อยหรือไม่ค่อยถ่ายก็จะเบื่อไม่อยากทานก็เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะ
1: เพราะว่าม
0: ันช่วยย่อยขับลมได้ดีแก้ปวดท้องท้องอืดแน่นเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการของคลื่นไส
1: ้
0: ก็จะช่วยทำให้หายคลื่นไส้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยระงับการเกร็งของลำไส
1: ้
0: เพราะบางทีถ้าเกิดลำไส้เกร็งเนี่ยเขาก็จะไม่บิดพอไม่บิดตัวทำให้การเคลื่อนไหวไม่ดีก็จะไม่ถ่าย
1: โอ้โหสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นยังมีอีกนะคะในตัวเจ้ายาชนิดนี้นะคะก็คือลูกสมอค่ะเคยได้ยินไหมเอ่ยลูกสมอ
0: มากินอร่อย
1: ใช่แล้วนะคะหลายคนก็ชอบรับประทานนะคะแต่หารู้ไหมว่าสรรพคุณนี่มากมายเลยทีเดียวลูกสมอนะคะมีทั้งแก้โรคท้องผูกค่ะสำหรับใครที่ถ่ายยากๆค่ะก็กินลูกสมอก็จะช่วยให้ถ่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็กระเพาะลำไส้ในลำไส้ด้วยสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะทานอาหารไม่ตรงเวลา
0: ค
1: ่ะนะคะก็ทานลูกสมองเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยไปสมานแผลด้วยนะ
0: คะ
1: แล้วก็แก้ท้องเสียด้วยค่ะนะคะใครที่ท้องเดินท้องเสียนะคะก็ทานลูกสมองเข้าไปแก้บิดเป็นยาระบายแล้วก็ยาระงับการถ่ายด้วย
0: ก็สำหรับท้องเสียฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้สมอเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้หยุดถ่าย
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังบำรุงเนื้อบำรุงกำลังด้วยใครที่อยากมีกำลังวังชานะคะอย่างคุณเก๋เนี่ยนอนดึกบ่อยๆน
0: ะ
1: ก็รับประทานลูกสมอเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะจะช่วยทำให้มีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังถอนพิษผิดสำแดงด้วย
0: ใช่เพราะว่าบางทีเราทานอะไรเข้าไปผิดสำแดงนะก
1: ็
0: จะเกิดเป็นพิษเช่นค
1: ื
0: ่นไส
1: ้
0: เวียนศีรษะบางทีบางคนท้องเดิน
1: ใช่ตัวนี้นะคะก็จะช่วยได้นอกจากนั้นยังจะช่วยเจริญอาหารด้วยนะคะแล้วก็ขับลมในกระเพาะลำไส้สำหรับใครที่มีลมเยอะๆนะคะก็ช่วยในการขับลมด้วยแก้ปวดท้องค่ะจุกเสียดช่วยย่อยอาหารและที่สำคัญคุณสาว
0: ๆค่ะ
1: ช่วยให้ผิวพรรณเต่งปัง
0: เอาแน่สิเพราะว่าเราไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย
1: ใช่
0: ผิวพรรณเราก็จะเปล่งปลั่ง
1: ขึ้นเปล่งปลั่งสวยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังแก้ประดงน้ำเหลืองเสียค่ะ
0: ประดงเป็นยังไงรู้ไหม
1: ไม่ทราบสินะ
0: ปวดหลังไง
1: อ๋อ
0: ประดงนั้นก็จะเป็นปวดหลังแบบบางทีก็เดินลุกเดินไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยตัวนี้
1: ก็ช่วยสำหรับคนที่สูงอายุ
0: เพราะว่ามันแก้พยาธิต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของฤทธิ์ดวง
1: สำหรับใครที่เป็นพยาธิเนา
0: ะ
1: ก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนี่ก็คือสรรพคุณของลูกสมอนะคะ
0: ซึ่งมีอยู่ใน

0: digestive care
1: ใช่แล้วค่ะ
0: aura digestive care อันนี้นะคะ
1: แต่อย่างที่ทราบว่ายังไม่หมดเท่านี้ไม่ใช่หรอคะ
0: ยังมีอีกมีในเรื่องของมังคุดโดยเฉพาะเปลือกมังคุดบางคนบอกว่าโอ้ยมังคุดเนี่ยกินแล้วอร่อยนะสารที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดค่ะเพราะว่าจากสารที่มีจากเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำให้นะคะเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องผิวพรรณถ้าเกิดเหี่ยวย่นนะเป็นกะเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยมาก
1: เป็นกะเป็นฝ้าช่วยได้ด้วยเหรอคะ
0: ช่วยเพราะว่าตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลกระทบขึ้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นก็ร่วงเลยเข้าไว้ไม่อยากจะพูดเลยมันเป็นคำ
1: ไม่ใช่เราไม่ใช่เราค่ะ
0: โอเคเอาทุกคนนะทุกคนหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมนะเสื่อมสภาพต่างๆกรดกระเพาะเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงแล้วก็ส่งผลให้แบคทีเรียเนี่ยในกระเพาะที่ไม่ดีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไงก็เลยเป็นสาเหตุให้การเกิดท้องร่วงท้องเสียเป็นเลือดสีดวงการขับย่อยไม่ค่อยจะดีนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเชื่อไหมว่าเปลือกมังคุดเนี่ย
1: ค
0: ือสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะจะช่วยในการนะคะฆ่าเชื
1: ้
0: อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วก็สร้างสมดุลให้ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเปลือกมังคุดเนี่ยประกอบด้วยไฟเบอร์จำนวนมาก
1: โอ้โห
0: ไฟเบอร์ดีต่อการขับถ่ายไงคะดีต่อการขับถ่ายนะคะ digestive care ตัวนี้แหละม
1: ี
0: ส่วนผสมของสารพิเศษที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะแน่นอนหรือว่าก็จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งในลำไส้และกระเพาะอาหาร
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะฟังแค่นี้ก็อยากจะใช้แล้วค่ะ
0: ยังไม่หมด
1: ไม่ต้องต่อได้ไหมเดี๋ยวฉันซื้อไปใช้เลยค่ะฟังแค่นี้ก็แบบโอ้โหสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดอย่างที่คุณเก๋บอกยังมีอีกค่ะนั่นก็คือพริกไทย
0: อ๋อพริกไทยทำไงถ้าทำให้รสชาติอาหารดีขึ้น
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพริกไทยค่ะก็อย่างที่คนสมัยโบราณนะเขาจะชอบเอาพริกไทยเนี่ยมาตำเพื่อเป็นการขับลม
0: อ๋อ
1: เป็นยาในการช่วยขับลมค่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุเจริญอาหารนะคะแล้วก็ขับเหงื่อขับปัสสาวะแล้วก็กระตุ้นประสาทค่ะระงับอาการปวดท้องด้วยนะคะ
0: ยิ่งเรื่องของการขับเหงื่อหรือว่าขับปัสสาวะน
1: ะ
0: เพราะว่าเหงื่อและปัสสาวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับถ่ายของเสียจากร่างกายอีกทางนึงนะคะและยิ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตสิว่าถ้าเราออกกำลังกายมีเหงื่อเราจะรู้สึกสดชื่น
1: จริงจริงเวลาที่ออกกำลังกายหลังออกกำลังกายแล้วถ้าเหงื่อออกหรือเราได้ไปซาวน่านะไปสตรีมน
0: ะ
1: เหงื่อออกเนี่ยจะรู้สึกดีเลยตัวจะเบา
0: ตัวนี้แหละจะช่วยเพราะอะไรเพราะว่าสรรพคุณความร้
1: อ
0: นไม่ว่าจะเป็นความร้อนของพริกไทยความร้อนของขมิ้นชันก
1: ็
0: จะช่วยในการขับของเสียออกในรูปแบบของน้ำก็คือปัสสาวะแล้วก็เหงื่อนั่นเองนะคะ
1: ดีเลย
0: แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องยังมีมะขามป้อมด้วยนะช่วยลดคอเลสเตอรอล
1: โอ
0: ้
1: โหก็ดีนะสิ
0: คือย่อยแล้วเนี่ยเราจะต้องการย่อยอาหารได้ประสิทธิภาพที่สุดนะคะก็คือการย่อยอาหารแบบที่ทั้งขับของเสียออกแล้วก็ลดสิ่งที่ไม่ดี
1: คอ
0: เลสเตอรอลเนี่ยถือว่าเป็นไขมันไม่ดี
1: ใช
0: ่ไขมัน
1: อิ่มตัวไม่อิ่มตัว
0: ใช่เรามีไขมันดีกับไขมันไม่ดีซึ่งตัวนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลก็คือไขมันไม่ดีนะคะถ้าหากว่าใครมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยจะทำให้เกิดโรคความดันโรคความดันและโรคเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นเลือดอุดตันนะคะก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วย heart attack นะที่หมอเขาก็จะบอกว่าต้องระวังกันหน่อยคนอเมริกันนี่เป็นเยอะ
1: เป็นเยอะเพราะว่าอะไรอาหารแต่ละอย่างนี่เบอร์เกอร์อย่างนี้ครีมชีสอย่างนี้หูแต่ละอย่างนี่แบบนะเป็นตัวเสี่ยงทั้งนั้นเลย
0: ใช่แล้วคุณสมบัติของมะขามป้อมนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็จะทำให้ป้องกันเกี่ยวกับโรคความดันโรคไรได้และที่อีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวที่ช่วยล้างพิษในตับนะคะตับเนี่ยเป็นเหมือนแฟคทอรี่นะแฟคทอรี่ที่จะช่วยลักษณะคือการเป็นโรงงานขับถ่ายของเสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตับเนี่ยทำงานไม่ปกติก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามขึ้นมาได้โดยเฉพาะเบาหวานในตัวดีเลยนะคะ
1: แสดงว่าตับนี่มีส่วนสำคัญมาก
0: เนี่ยค่ะนี่คือมะขามป้อมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่อยู่ใน digestive care
1: โอ้โหนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะ
0: อะไรอีกคะ
1: ดิฉันยังมีผักชีหอมอีกด้วยใครจะรู้บ้างผักชีหอมช่วยอะไรบ้าง
0: เราก็ทานกันอยู่ทุกวัน
1: นะทานกันอยู่ทุกวันนะคะผักชีหอมค่ะนะคะก็มีสรรพคุณมากมายเลยก็คือช่วยในการย่อยค่ะนะคะในการย่อยอาหารนั่นเองแล้วก็บำรุงกระเพาะของคุณนะ
0: คะ
1: การเจริญอาหารนะคะใครที่ทานอาหารยากนะคะเบื่ออาหารก็ทำให้เจริญอาหารด้วยมีฤทธิ์ในการขับลมค่
0: ะ
1: ขับปัสสาวะนะคะขับพิษแล้วก็บำรุงธาตุ ต้านแบคทีเรียด้วย
0: นะคะเพราะแบคทีเรียนี่ก็มีหลากหลายชนิดถ้าแบคทีเรียที่ไม่ดีก็ทำให้ผลเสียต่อร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมีพวกตัวที่จะช่วยในการต้านนะคะตัวแบคทีเรียนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: มาดูตัวสุดท้ายที่ยังมีอยู่ในนี้เป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยก็คือหาไม่ง่ายไอ้หาไม่ยาก
1: หาไม่ยาก
0: หาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปด้วย
1: โอ้โหทานกันอยู่ทุกวันมะ
0: ใช่ใบมิ้นต
1: ์อ๋อ
0: หรือสะระแหน่
1: ไม่ได้เลยนะก้อยเกยนะต้องใส่
0: ใช่ไหมสะระแหน่เนี่ยก็เหมือนกันช่วยขับลมช่วยแก่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแก้จุกเสียดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือลดอาการเกร็งของลำไส
1: ้ถ้าเกิดสมมติมีการเกร็งหรือการปวดใช่ไหมคะ
0: ก็จะช่วยลดได้เพราะบางคนเนี่ยถ้าหากว่าท้องผูกบางทีก็จะปวดเกร็งในกระเพาะนะคะอันนี้ก็จะช่วยนี่ก็คือสรรพคุณโอ้โหมีกี่อย่างเนี่ยคะคิดดูนะเยอะมาก
1: รวมมาอยู่ในตัวนี้เหรอคะตัวเดียว
0: แต่ว่าคืออย่าลืมว่านะคะส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือขมิ้นชันส่วนอื่นๆนั่นก็เป็นตัวที่มาช่วยเสริ
1: ม
0: มาช่วยเสริมผสมผสานกันนะคะเอามาสรุปหน่อยว่าสำหรับ digestive care นะคะ aura digestive care นะคะมีคุณสมบัติช่วยอะไรบ้างให้คุณเฟิร์สอธิบาย
1: นะคะก็สรุปแล้วนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะแต่มาย่อยๆละกันนะว่าแก้อาการปวดท้องค่ะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะช่วยขับลมในกระเพาะนั่นเองนะ
0: คะ
1: ช่วยลดอาการจุกเสียดท้องนะคะลดอาการเกร็งของลำไส้ค่ะบำรุงสภาพภายในกระเพาะนั่นเองฟื้นฟูด้วยนะคะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูความสมดุลภายในกระเพาะอาหารค่
0: ะ
1: นอกจากนั้นไม่พอช่วยสมานแผลในกระเพาะลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ในการช่วยในการบำรุงธาตุนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วยย่อยอาหาร
1: ใช่ใช่
0: แล้วช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะคะวิธีการรับประทานล่ะคะ
1: ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยรับประทานหลังอาหารค่ะ3มื
0: ้อ
1: 3มื้อไปเลยนะคะ
0: ครั้
1: งละ1เม็ดเท่านั้นเองค่
0: ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะคะทานกับน้ำอุ่นค่ะหรือน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะ
0: น้ำเย็นได้ไหมเพราะว่าเวลาหลังทานอาหารแล้วอย่าทานน้ำเย็น
1: อย่าดีกว่าเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยจะลดประสิทธิภาพลงนะคะทานเนี่ยควรทานเป็นน้ำอุ่นดีกว่าหรือว่าเป็นน้ำที่ไม่ได้แช่เย็นนะคะเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะ
0: ก็อุณหภูมิห้องวางไว้ปกติ
1: ใช่
0: ย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าการรับประทานออร่าไดเจสซีฟแคร์ที่จะช่วยเรื่องของย่อยอาหารเรื่องของลดกรดในกระเพาะนะคะลดลมต่างๆ ค่ะก็รับประทานหลังอาหารครั้งละ1เม็ด
1: ค่ะ
0: นะคะอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะครั้งละ1เม็ดแต่ว่าถ้าหากว่าทานไปแล้วสักพักพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะต้องทานติดต่อกันเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย
1: 2เดือน
0: จึงจะเห็นผลทีนี้ถ้าหากว่า2เดือนไปแล้วอาการต่างๆดีขึ้นไม่ได้ปวดทุกครั้งหลังจากทานอาหารนะคะก็สามารถลดได
1: ้
0: นะคะเมื่อไหร่ปวดก็ค่อยทานประมาณนั้น
1: แต่คือให้สร้างความสมดุลก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่นะคะก็ปรับกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆจากออร่าอีกหนึ่งอย่างก็คือdigestive care นะคะซึ่งจะมาช่วยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยเบาสบาย
1: ใช่เบาสบายขึ้นเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะได้ชมแล้วเนี่ยก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารนะคะทางเดินอาหารต่างๆนะคะ
0: โดยเฉพาะนะคะคุณสมบัติของสมุนไพรไทย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอย่างนึงจากออร่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจาก Net TV มียี่ห้อออร่านะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นนะคะการการันตีได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันสมุนไพรไทยโบราณที่ทุกคนรู้จักกันมาแสนนานใช้นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างโดยการปอกเปลือกหรือตากแห้งแล้วบดเป็นผงนำมาทำเป็นยาได้หลายขนานซึ่งประกอบไปด้วยวิตามิน A, C และ E จึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับสมานแผลภายในกระเพาะอาหารทำความสะอาดลำไส้ต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังและกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไปแนทช้อปปิ้งจึงได้นำคุณค่าต่างๆของขมิ้นชันมาสกัดรวมอยู่ในไดเจสทีฟแคร์เพียงรับประทานครั้งละ2แคปซูลคุณจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารต่างๆจากขมิ้นชันอย่างเต็มประสิทธิ

ทธิภาพนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษเป็นยาระบายซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ท่านนะคะคงมีภาวะในเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายเกิดจากการที่เราทำงานเกินกำลังนะคะหรือภาวะที่เราสะสมความเมื่อยไว้นานๆนะคะภาวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกนะคะปวดข้อมือปวดข้อต่อนะคะหรือกระทั่งมีภาวะในเรื่องของการเป็นไมเกรนนะคะหรือตะคริวนะคะหลายๆคนคงมีปัญหานี้ที่